0: ึ่งจะให้นิปานมาเป็นคาตาชูบะก่อด้วยตรงนั้นปิดปิดปิดปะอ่างานี่นุ่มเป็นภาษานี่ก่อมาหน้าไม้ลีรุ่งเตียนมาซาดูปูแล้วทุลกไปใช่ไหมอาจจะมาอู่เด็กปุ้งอ่างก็ว้าเราเงยเอ็นไอ้ข้างกับเราอีมาชากันหรือเปล่าไม่อาจจะนักกาปกรรมจักรพิชักพิพัสินะพิชักพิชักพิพัสินะกาตัวลีนี่สิดีเด็กนักก่ออาเดี๋ยดีเอ้ยล้างกันนู่ล้างกันนู่ล้างกันนู่ไอ้น่าให้ก่ออาเดี๋ยดีดอลมาสิดีมีหน้างามดูก็อิมตาตาดีก่อตาแต่ละมันมันนักตัวเด็กปะก็มันมีดูฉลากเตียนจะลีรุ่งเตียนจะจึงก็มาจึงง่ายแต่ไรมันง่ายจะไงน้องมาดิข้างเงินนุ่งชิดกางการแต่ก็ไม่ฉลากเกศก็อ่ะแต่อีที่มาเอ็มจะไปเนี่ยตาเว็บก็มาบุ้งช้าๆกันเล่าเลยนั่งกินไปตัวไปเดนเนี่ยไปเดนเนี่ยไปเดนนะมาเอ็นตาเด็กก็อ่ะดูก็นุ่งชิดแฉะฉลากไปตัวมันข้างเงินแต่ไม่จะตาจ้าจานเตียนเด็กกับพวกเรนเนี่ยไม่เตียนซื้อซื้อซื้อเราจะขากันเนี่ยอายามจะได้สมัยเตียนจะพิชักเปียดนะว่ามาเชื่อชิสไปคันนี้ไปคันนี้ขนาดอะไรบ้างดูกันดีนุ่งชิดชิกลอยนั่นเตียนจะจัดแล้วก็งั้นใส่กิตาร์เกตุกี้มาต้นจะจับบุลส์ไอ้ให้นี่ดนะมาคุ้นดอมาดีเดียวเร่ขังอะไรดูนั่นเนี่ยดูไม่ตัวดนะกันว่าตัวเร่ดอลมาชินะมาดูกิตอร์นาเมนต์โตดูมานั่นเนี่ยมานั่งงี้มานั่งโกลเมดัลตัวพังเอก็
1: อันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันนี้ก็นุ่งไงเปล่าวารีเสียงอันน

0: ताविनिंग फिल्म इसे खनबी रखने वा थमजरी वा फोन नंबर 8798803293 कॉबी रखनु फोन नंबर 8798803293 इसे ये फिल्म मामिंग चुम नहीं भी रखने वसु नोलुक नंग सिंजरी आदोंगी फोन ऑक्सर ऑक्सर नब की दमक स्टूडियो डालिंग सिंजरी बा अजित कौनसम बा मधी नायरंगबम गौरशाम आदोंगी फोन नायजरी बा लाइबक फवा कोलर कनानो है बतो यंग मिनसी फोन लाख पहुँचे हेलो गुड इवनिंग मणिपुर डा तराम लोकचरी फोन तो बिरसे कनाव बिरबनो
1: कुंगमंदगी प्रेमी ने था
0: कुंगमंदगी प्रेमी नुपी से लाइबक फवा है तारे ने नुपा कोलर डगी नुपी ना हाले प्रेमी कर्म फिल्म से ही तासिगे ค่ะแต่หนูคิดเองนะถ้าจะเราดูยายมันฟิล์มกินอ่ะฮะวันนี้ก็ชิมตากันสักตัวอ่ะดูซีกี้ฟิล์มเสียอันนู้นวันนี้ที่ฮับซันจะบันเนี่ยบอกก่อนเราหกจีกี้ดีคุณดวงจันทร์เราเคลื่อนเลยเลยคุยกี่ไม่เกิดจีกี้คุณดวงตั้งบังงำจะรู้ใช่ไหมตั้งหายใจกี่ก่อนยามปามนาดีขันบีรับกับฟิล์มใช่เนี่ยบอกก่อนเราวารูบีไปยัดดีอันนู้นอันนู้นบ่อันนี้ที่ฮับซันจะบันเนี่ยบอกก่อน มาซิมตังดิงอักปีบตาเลยตาบีบ่โอ้ยนะอะตัวพอฟิล์มมันตังคุดอลตําจะแกให้บิวเดี๋ยวนี้ชากันยังไม่ได้จะกินลําบากเลยลําดีโอ้ยวันนี้สุดปะยามนังบะกันนุงไงไว้ไอ้ไสนี่นางงทกตามนี่นี่ก็พรีมีนะนังบีบยาดอยู่นะตรอมาเตียนกันยังเจอมันนี่ซะนะมาดีปานบะหาจะมอมัก ก็ยังครับนังกินนะก็ยังปีนะนังดูแบบนี้วิชันเจริญก็ฮักไฮบอกว่าอย่าไปรักพวกยามนะถ้าเกิดจะได้ให้เจ๊ปุ๊บสปารานีนะสักพักมุกตามินาร์ซียูกันดีกี่เมย์ตาโกปีนะเสียงไปใช่นี่ใช่คุณดูตามจริตามินาร์ซี
1: Thank you sir
0: Welcome

0: Akasvani Imphalgi. Good evening, Manipur. Live phoning program. The program ki tamak thamsariba. Aikhoi ki studio ki mobile number ang tani singsage 879-880-3293. Adungi phone call lo khasari. Hello. Hello.
1: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Manipur da tum bataram na oksari ming lepham hanong tung kami nasi.
1: Hari hanyan thongsom na tigi thawa thongsom ni.
0: Thawa thongsom.
1: Hari hanyan pakat na na.
0: Hoi.
1: Thongsom
0: ni. Hausikti pakat pasu pabiro. Ado thawa thongsom. Kari karamba manipur film si tabi gani habyo.
1: Na thum lang git thum da gina.
0: Hoi.
1: Ada bi thona ga thagi thaga na thapa. Wa kan
0: ถ้าเอาระเบียนของเช่นไม่ได้นะด้วยนาตาอยู่อันที่ไม่ใช่เรื่องเป็นทั้งนั้นมันสงสัยตากระสือมีกี่คนเจ้าด่ายูกันที่นั่นเสียงบางกูปีกคนนั่นเสียงบางไม่ใช่จริงๆคันบีเลยจริงๆก็อ่ะดูเขาสิพูดกันดูเป็นแบบนั้นปุ๊บจริงๆใช่ที่โปรแกรมเดออ๋อตาปุ๊บจริงๆมาทั้งมาทั้งที่ใช่โปรแกรมที่หกที่วัดลำยำยำน้องไอ้เจ้คุยโปรแกรมถ้าว่าอย่างนั้นตาบีเรียนมีตาเจ้าด่าอ่ะดูที่ใช่จะคุยโดนตำรวจไปยาระตำรวจอะไรกี่ก็